0: ช่ครับลุงไม่ใช่แล้วแกมาทำไมเพื่อนผมมันไม่กล้ามาครับลุงตลอดไปไหมจริงๆนะบางคนยังไม่ต้องแก่หรอกขอถามหน่อยใครท่องกอไก่ถึงฮอน้องฮูกโดยไม่มีคำว่าเอ๋ยต่อท้ายได้บ้าง
1: หนูต้องมั่นใจอะไรทุกเรื่องอะแต่ไม่จำเป็นต้องมั่นใจเรื่องที่แม่ชีบอกหนูสองคนมีกรรมร่วมกัน
0: ก็เอ๋ยกอไก่กอไข่ในเล้าอะไรคอขวดของเราคอควายเข้านะขอคนขึงขังคอระคังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีเอาละอาทีนี้มาท่องใหม่ไม่มีเอ๋ยอะได้ไหมก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังองูหลายคนทำท่าพังงาบพังงาบ
1: หนูต้องมั่นใจอะไรทุกเรื่องอะแต่ไม่จำเป็นต้องมั่นใจเรื่องที่แม่ชีบอก
0: รู้สึกว่าที่นี่นะบรรยากาศดีมาเมื่อไหร่ก็ชอบทุกครั้งเลยต้องหาโอกาสมาให้ได้อันนี้เป็นความรู้สึกก็คือเวทนาแล้วก็วางแผนมาในอนาคตฉันจะต้องกลับมาที่นี่แต่คราวนี้ฉันจะต้องพาครอบครัวฉันมาด้วยฉันอยากให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับธรรมะปีติที่นี่แต่มีใครกี่คนที่รู้กระบวนการทำงานของสิ่งเหล่านี้รู้ไหมไม่เคยรู้เราจะมาชำแหละขันทั้ง5เลยรู้สึกว่ารู้ไหมตัวที่ทำให้เราเจ็บจี๊ดๆอยู่ที่ไหนตัวที่ใครมาเหยียบหัวแม่เท้าเราแล้วเราไม่ยอมอยู่ที่ไหนอาตมาก็เห็นเหตุการณ์หนึ่งมีอยู่วันหนึ่งอาตมาภาพไปพักที่ต่างจังหวัดที่อาตมาภาพพักนั้นเป็นบ้านของคุณโยมแล้วก็มีสนามฟุตบอลกำลังเดินกินลมชมวิวอยู่แถวนั้นบอลหลุดจากสนามหลังคุณลุงปั้งลุงหันไปมองเด็กหยุดทั้งสนามเก็บไปดิคอควายเข้านะขอคนขึงขังคอระคังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีเอาละอาทีนี้มาท่องใหม่ไม่มีเอ๋ยอะได้ไหม
2: มาฟุ
0: ขอไข่ขอขวดขอควายหลายคนทำท่าพังงาบพังงาบเริ่มตามเพื่อนไปเรื่อยๆละอย่าว่าแต่ก็เอ๋ยก็ไก่เลยนะเชื่อไหมบางคนร้องเพลงชาติไม่จบ
3: UFO trailer
4: La la la la la la la.